0: ไปก้าวมันได้ไอ้เนี่ยโอ้ไม่กะโอบันคำฮัน
1: กูอ่านน่าใช่ตัวอยู่ในมูลโลโปโลเนีย
0: อ่าเล่นแล้วมาโคกะปันไดโยเล่นโยกัยนี่ไอ้เด็กใครชินะโกงามังาตัวนาโวนอนงามังากันดีละซากะไม่คงซาลาซาลา
2: ซากิลังดินี่แล้วนั่นตามักอิสริฮานายโลโลโปโลเนีย
0: ไอ้อุสานมาซาเดย์นี่องตัวโย
2: โอเซตินูอ่นเงินให้ตับnga nung napalgan nga patay na ang imong apo nga usa ka 18 anyos.
0: Tahan pa. Polis ka ba di ay nga nagsusi ka ang bahay na?
2: Dili. Apan ako ang ginganlan og Chris.